0: ไปดี
1: โอ้ยมินบุลโลบุลโลก็ยังได้ที่นั่นนะตัวเจ้าลินคิดยังไงมันจะพูดสั่งยืนเลยด้าซาบินพูดสั่งจับบาร์ก้าตัวเดียน้าตัววัวตัวรังโครังเงินเล็กๆจัดการที่นั่นรังเริ่มมารังกงเดริ่มมากงเดโอ้ก็ว่ารังบ้าสิดินสุดตัวรังไงสิก็จอร์นนูรังก้าตัดด้าเจ้าบุรีเ
2: จ้านี่มินุเวนามจูดเนี่ย
1: น้าหลังจูรังก้าตัดก็จอร์นก้าสิ่งที่บูลชีเบกนั่น
2: ก็ไรเจ้าอุลดมกริ่งด้า
1: เจ้าลิตาซาเบนพูดสั่งจับบารังกาขึ้นด้า
2: อินทร์ฮอนก็ตัวจีนยังมาดีกว่านะด้วย
1: จับบารังกาขึ้นมิตามตระมกิจระกิจติดเต็มเป็นมันตระ
3: มามาดี
1: เอติกูก็มาดีมาดีแค่ปลายเทป
3: มามาดี
1: น้ามินบัวสุนทเน
2: ี่ยบุรุษมีกี่วันนะ
1: บัวเอ็ดก็สุนทเนี่ย
2: จูมาเย็นดูดูดูมาตอนนั้นไ
1: หมไอ้น้
3: าอันเจ๊เสร็จตอนนั้นเจ๊ดูดูดูมาเป็นละเจ๊เจ๊ดูดูดูมาเป็นละเจ๊เจ๊ดูดูดูมา
4: เจ๊เอ็ดก็จะรับไปจะสู้ที่นั่นดูแลเสร็จเลยนะ
5: อามาบายอะไรนุ่นที่นี่น้าดูการเซ็นตายตัวรัง
4: อีเย่มุ่นที่นี่ดูแลเซ็นตับเลยนะวะ
5: ก้าก็การเซ็นว่าจะอะไรอยู่กี่อาคุเป
4: ้ก้าก็มีดูแลเซ็นตับเลยนะวะเอ็ดก็จะรับสู้อีกนะ
5: อาเจ้าเรนดูการนี่จุกันจมมอลีอะดูแล
4: นี่นินทาร์เจเ
5: จ้ามาตาระเ
1: จ้า
5: อินดูชิลเก้มาสู้ที่นี่
1: เอ็ดก็จอร์บัวสุนทเน่อาม
5: าดีงความตัวพูดเรื่องนู้เกี่ยวมาสู้เ
1: อ้เอ้ยตัวรังสมสกิเล
5: ่ยดีก็เจ้าเลยจังจุกากุนอลเล
2: ่มาร์มาอินตาเจ้าเลยจังกุเล่ไหมเ
4: น่เ
2: น่เจ้าเลยจังกามรีน่าคาลตุรุเน่เน่นกุรักยอดุบกมาร์เน่กะ
5: อ่ะเจ้า